0: chi mà không thấy thì ra cây cái trường mà được lên trường nữa mình mà đi ở chỗ trung sen khu chị khu sen này ở chỗ gì ở bì còn khuôn ở bì đi khu này trung sen khu sen nhưng mà trên trên đây cái ai còn thiếu cả chứ mà thiếu cả cái bộ bộ thiếu cả em bị cái họ thiếu cả mà chẳng phải vậy này đâu khuôn mà đâu anh này đâu ở bì đâu có khuôn khu nhà cái kia chẳng khuôn mà chết rồi anh này đi khuôn cái อาจิพุ่นโตบีไส้บูบาพุ่นโตเลี้ยงอันนี้อันนี้โอ้ที่เปลี่ยนมาคุยคุยที่เปลี่ยนมาคุยคุยนี่ไม่เอาการตัวอยู่ละนี่ปนอาจิเป็นการเชื่อฟังอาจิเชื่อฟังอ๋อไอ้ยีน่าพัฒนายีน่าเจนไอ้เจนน้องไอ้เปลี่ยนมาสนใจพุ่นโตเจมเจเดี๋ยวจะพุ่นโตเจมไอ้บาบีบาไอ้อันนี้เดี๋ยวบาไอ้เดี๋ยวบัวบาจะถึงตัวเนี่ยบัวบาแล้วก็ยังก็ไม่เหรอคุยจีดคุยอ่ะคุยเดือดร้อนเลยอ่ะเพราะที่ก็ชูอย่างที่น้องไอ้ที่มุ่งสู้เดือดต้องมุ่งสู้เดือดคว้าของที่หัวบ้าบ่ที่นั่นเองเปลี่ยนกูนั่นยังที่ไอ้กูเลยคว้าเชื่อเรื่องที่เลยที่เลี้ยงช่วยจังคว้าที่คว้าของที่หัวบ้าเลยไหนที่คว้าที่หัวบ้าได้ได้อันเป็นของที่เราได้ถือเจ้าโดยเจ้าช่วยไอ้จู่อ่ะเจ้าช่วยเจ้าชาวกลางนะเจ้าชาวเดียวชาวเรื่องที่เจ้าเดียวชาวเดียวชาวเจ้าไอ้เปลี่ยนนะที่ว่าข้าเจ้าต้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอ่ะเจ้าไม่เจ้าหุ่ยไม่เจ้าหุ่ยถึงไม่เสียวเสียมไม่เสียวเสียมเทียนที่ขับแปลงสายเยอะพอตู้มาสร้างแล้วแล้วพอตู้อ่ะนี่นะบัวอย่างให้ตัวเทียนแต่สงสัยอ่ะไอ้บิสัยชาแกจ้าวอ่ะอันนี้เราเถียงอยู่เยอะก็เจ้าหุ่ยเจ้าหุ่ยที่อันนี้ซึ่งกล่าวให้เราข้างที่เรียนเราที่ไอ้เจ้าสงเจ้าจอยเสียมาไว้ดิที่ถึงก่อนที่ว่ากองทัพสู้สั่งไม่ยังไงที่ถึงเชียงปีนี้โอ้เจ้าสงเจ้าจอยเนี่ยไอ้หัวไอ้เถียงอยู่เยอะที่จะไปเถียงเดียวที่ยาว่าเวชิมาเขาลองนี่ตั้งนานแล้วทั่วสุดยี่วีจิ้มลองแล้วไอ้ตัวทนวิวาจ้าจิ้มที่ปังเชียไอ้ดีเกไปหอยควันช่องตู้ลี่สันเฮียสินหวยลู่เส้นน้องข้าหลวงเชียข้าสี่กุยเด็ดโอ้อันนี้มาดูเทียนยี่วีจิ้มลองแล้วจ้าจังว่าบอกเขาลองกองทั้งชั่วสันทั้งเทียนอาทิตย์เป็นเงาเก่าเลยถึงว่าไม่ต้องผีดีได้เก่าเลยผีดีเพราะไอ้เชียงที่เปลี่ยนเชียงที่เปลี่ยนอีเดียมที่เปลี่ยนก่อนเขาตัวไหวหลุดซ้ายเชื่อมกุยอันนี้จะกุดทนนั่นแหละจะกุดเก็บด้วยน้องได้ช่วยสั่งด้วยชูดีอันนี้ช่วยสั่งไอ้ด้วยเกาหวยที่เตรียมการจำน้องเราได้ช่วยสั่งไอ้ด้วยเกาหวยละน้องไอ้ด้วยเปลี่ยนด้วยที่เปลี่ยนที่ได้พ้นตัวละไม่เกาหวยไม่สายน้องได้ช่วยสั่งที่ชูไอ้ต่อปันนี่ทำนี่หน่อยน้องไม่เกาหวยอะไม่ที่ด้วยไม่ก็ค่อยสั่งกองเชียร์เก่าเหววันปีที่ก็เจ้าน้องดีโชว์จังที่ทองปูฉะนั้นเล่นหลวงคงเจ้าเกียร์ย่างขี่ดีคุยเตรียมอาจารย์ได้ขี่ดีไอ้ยังดีอีโต้ดีซ้อนได้ด้วยก่อนอีตาเชียงเก่าตาเชียงเก่าไอ้หลังไอ้หยิบเชือกสมัครโอ้จ้างจีเราไม่เก่าเลยเชียงเก่าไอ้หลังไอ้หยิบเชียงหยิบโชว์เส้นเชียงเก่าหยิบโชว์เส้นเราไม่เก่าเลยไปถึงห้องน้ำไม่เถียงไม่ใส่ไม่ใส่สู้กับที่เจ้าคุยกับที่ละเจ้าติดเดียวเช้าวันที่จู่สีเดียวเช้ากลางเช้าเจ้าก็เจ้าก็ตัวดีตัวเขี้ยวเนี่ยอาก็กลางเช้ามุ่งจำลงไอ้เก่าหุยโอ้ยไอ้ชกชู้ยไอ้ชกเด่นลงเนี่ยแต่เท้าเตียงอย่างนั้นตูรีสัญญาที่จู่กลางเตียงอ่ะที่กว่าทำเกิดแล้วยังท่าจ้อยกงสงโชติดเจ้าอ่ะอันนี้เนี่ยเด่นลงที่จ้อยดีตัวเขี้ยวเนี่ยอ๋อไม่ตุ่ยเก่าเลยไม่ตุ่ยเก่าแล้วไอ้เปลี่ยนจากสูงเรียนแบบกันไอ้ดีก็เจ้าสอนเอาเจ้าเขยวันนี้ก็บีใส่กับอู่เต็มนะเนี่ยน้องไอ้เดียวดีเต็มกองถึงตัวไอ้ชิมเหนียวมีหัวได้เจ้าสอนเจ้าเจ้าตัวไอ้เขยวันนี้เก่งต้องที่ตรงนี้เด็กต้องต้อง 你点个盘子，你你无啥东西你啊？嗯，出单啊？
1: 对啊。
0: 我讲，牙你这无丢，这个无丢个。
1: 嗯。
0: 这安尼吼，你牙堵的啊？
1: 哦。
0: 我甲牙都袂开。
1: 嗯。
0: 我甲牙都安尼尔。
1: 嗯。
0: 哦，你讲放不倒上来啊？你等下丢个。安全问题啊！后啦，去后吼，有松动啊，松动就变成车到遐，伊会掉叮当。啊，这个本岛的所在拢特别爱注意。所以本岛甲迄个高罗新迄个，哦，迄种迄淡薄后生，但是啊，伊会金贵。哦，伊迄种迄规矩，伊会金贵的，力度啊。技术啊，都袂使差的。啊，即即，咩都老资料，即使迄个，你要改工较早的频道声咧。啊，即时阵即条线啊，就是较单安尼，都都啊都，啊改改做伊比较，啊即样即，即面啊，少年人唔知影，我即是伊个频道在无同款。伊嘛会当做，即嘛会当，即尾后切来当做，会当做伊做两支，两支安尼交咧有啊，两支安尼像咧安尼交，伊只交咧交铁枝仔底，啊即边佫交只铁枝仔底，一只有一个会当螺，迄个螺丝拢落会使做个，伊那伊那道理，即都变袂叮当，尾后切来咧无，伊那拢会改头前分道啊。平安尼一半安尼吊哩，哎，内底最主要，佮村底内底袂使有石头啊。你吊了金吊迄度，袂吧，佮袂吧。哎呀，
1: 哇，所以要检查一下。
0: 嘿啊，即即情况即，即漏一条石头安尼，你就袂使啊。即金吊迄个就开啊，迄就袂密无啊。哎呀。足注意，车顶咧，车顶咧，咧蛮多规划呢，爱确认。你若有异常，有异常就爱动起来。嗯。嘿。这分队，这安全性上，相对注意啊，拢是这个所在，大家伫个过路线上，有注意安全。一点，够一点，所以这点就这里，拢爱一点爱有。
2: Playing a listener's favorite sound of the month, Jinghua Beijai Guo Mao Koyank by Jingxi, China, 100,000 won.